0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร0813574245
2: ยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

วิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่กับนาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเสียงเพลงใจลูกทุ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับนะเวลาดีกับท่านผู้ฟัง11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันวางกันได้ครับนาทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 MHz และก็ทาง

พื่อมองไปกับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงคิดถึงกันโทรกันเข้ามาที่0748120055กระผมยินดีครับนาทีจะทำหน้าที่เป็นชื่อกลางให้กับท่านมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงไทยลูกทุ่งให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้เจอกันครับวันศุกร์ที่11 กันยายน 2569ครับช่วงแรกของรายการมอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก่อนครับกว่างานเพลงก้องก๊อตจักรพันธ์นครบุรีครับนะกับงานเพลงนี้ครับบอกรักฝากใจ

ครับท่านผู้ฟังช่วงแรกของรายการครับนะมอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันจบไปกับงานเพลงของก๊อตจักรพันธ์นครบุรีครับกับงานเพลงบอกรักฝากใจครับนะการบอกรักฝากใจนี่ครับท่านผู้ฟังน่าจะไม่ถึงการสารภาพครับสารภาพไปเลยครับสารภาพความรู้สึกรักพร้อมกับฝากความรักครับนะฝากความรักฝากดวงใจก้องตนเองง่ายกับคนรักว่ากันพนันครับอีจ่ายหรือไม่ก็แล้วแต่กิจกับตันผู้กวางอันนี้ก็โดยชื่อถึงความจริงใจครับพร้อมทั้งคำมั่นสัญญาและความตั้งใจที่จะดูแลหัวใจหัวใจถึงกันและกันว่ากันพนันครับตันผู้กวางนะครับขอบคุณมากๆครับท่านผู้กว้างที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่ครับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้กว้างทางด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งท่านผู้กว้างยืนชอบเพลงไหนมอบไปกับใครให้กระผมทำหน้าที่เป็นสื่อกลางโดยความยินดีโทรกันข้ามาที่074812055ขอบคุณครับนะวันนี้ก็ไล่ใช้เช่นเดียวกันกับตีโทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยไว้ใจแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบหมอไปกับคนที่ตันรักครับนะเริ่มกันด้วยไส้เล็กครับท่านผู้กวางจากอำเภอสิงห์นาคอนคุณน้องชายครับไส้ที่ส่งจากบ้านน้ำกระจายนี่ก็กวางกันเป็นหมู่คณะเลยทีเดียวครับนะพี่ลงครุฑและทีมงานจึงประกอบด้วยคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องเบ้าบ้านชัยครองและคุณน้องไรใช่สี่สามวันนี้ครับนะคุณน้องเศร้ามู่บ้านธนดีบ้านน้ำกระจายเช่นเดียวกันใช่ที่สี่ครับนะนี่ก็มาจากส่วนตูนนะกว้างกับประจำเช่นเดียวกันนะปีเป็นและคุณพี่นงครับนะใช่ที่ห้าคุณป้าใจดีครับนะอยู่ที่บ้านบางด้านคุณป้ากองนะส่วนใช่ที่หกคุณน้องเจ๊ครับนะอยู่บางด้านเช่นเดียวกันครับนะไส้ที่7คุณพิโยปาคุณนี่กับบ้านบางด้านเช่นเดียวกันครับนะและสุดท้ายช่วงนี้ไส้ที่8ครับนะในเขตเทศบาลนครสงขลาคุณพี่นุ่นครับอยู่ที่ชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะครับก็กราบขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยใจแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบให้กับคนที่ตันดักครับนะครับมามอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันเลยดีกว่าอย่ารอกจาทักกันนานคุณน้องชายกับอำเภอสิงห์นครโตกันเข้ามาพร้อมทั้งกำชับกำชาบอกว่าอย่าลืมหมอไม่กับบ่าวผู้พ่อที่มันลูกเครียดพวกกรรมแล้วก็คุณน้องตาลทีมงานมอราชพัฒน์สงขลาท่านผู้กวางที่กวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดียิ่งกับไม่กัดก้องไม่กัดใจนะไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับหนังงานเพลงของไลอันการ์ดบัณฑิตครับฉันรักเพลงลูกทุ่งแล้วต่อกันด้วยงานเพลงที่ซ่องข้องขั

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังถ้าจะว้ากันไปแล้วนี่กับเพลงไทยลูกทุ่งนี่กับฟังกันสบายสบายง่ายง่ายไม่จับโจรนะเพลงไทยลูกทุ่งครับท่านผู้ฟังท่าโจรและสร้างการนิยมที่ดีงามในสังคมไทยมาโดยตลอดครับนะป้านเหนือที่ผูกพันกับวิถีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความรักครอบครัวและก็คุณธรรมครับท่านผู้ฟังนะจบไปกับการเพลงของขัตตริยามาราศีครับนะงานเพลงร่วมพ้นคนลูกถุงขอบคุณมากๆจากอำเภอสิงห์นครคุณนงชัยครับนะให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังกันโอ้ต้นไม้กาเจวิตบ้านบางนานครับท่านผู้ฟังที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไส้พานเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องและไส้กรองยังให้บริการครับให้คำปรึกษาหารือเรื่องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุทุมไม้กาเจวิตบ้านบางนานตำบลโครูจังอำเภอเมืองช่องคลาครับสู้นกซ่องซี่อาฮกตองอาหรือก็ฮกครับนะตัวไปได้ที่อุทุมไม้กาเจวิตบ้านบางนานสำหรับอามอย่างยลอแม็กซ่องคลาที่นี้จำได้ครับนะอย่างไม่อย่างเปิดเทรนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งทุนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์เมื่ออาชีพและก็ยังให้บริการกลับฐานพวกวังปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไหมครับนะในส่วนนี้ปลาให้ฟรีครับไม่มีเหือนไข้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจ่ายบริการกันได้ทีอามยางยลอแม็กซ์สงฆ์ถนนจามทิพย์เม็ดตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงฆ์ครับนะทุนเก่าอกเก่าสองอาหาจ้ามกซ้ำท่านผู้กองโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้บริการหาน้อยหนองอ้ำครับท่านผู้กองที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกกว่ากว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีช่วยลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะขอบคุณไปยังคุณพี่พรกับท่านนนท์รุษาท่านนนท์ราตรีหนึ่งถอยทิพย์ชี้ครับในเขตเทศบาลนครสงขลาและคุณอุทิศกับนะอยู่ถนนประท่านมิตรซอย8นะเข้าหลุบจางที่ไอ้เกียรติโทรทับกันเข้ามาเติมเต็มเหลืองานเพลงครับนะขอบคุณขอบคุณก่อยจะครูครับนะพยายามจะไม่ให้โรคกัญชาถ้ากันนานแน่นอนครับนะตอนนี้มามอบความชุกไงกับพี่หลวงครุฑและทีมงานบ้านน้ำกระจายครับนะคุณหนองติ๋วครับวันนี้ไอ้เกียรติแนะนำงานเพลงของมนแคนแก่นคูนครับคิดหอดจนฟันเน้นและกระต่อกันด้วยแอบมาเสน่ห์ครับสิริพรนำใบบงกับค่อยทางที่นั่งร้องน้องแต้วให้เกียรติแนะนำกันข้ามาทีมงานพี่ลงครุฑเช่นเดียวกันอีกสองงานเพลง

ครับจันพระกวางงานเพลงของแอบมหาเสน่ห์ครับนะสิริพลอำไพพงศ์ครับก้อยทางที่นางรองครับขอบคุณมากๆครับนะจากติมานพี่น้องครุฑน้องติ๋วและน้องแต้วครับให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาขอบคุณไปยังห้องเสื้อโอลิมปิกครับนะซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาที่ได้โตกันเข้ามาเชิ่มเติมเต็มเรื่องงานเพลงก้อยจะครูนะครับผมก้อยๆทยอยจะได้ขอบคุณมากๆครับนะยังอยู่ที่บ้านนำกระจายครับวันนี้พี่น้องครุฑในเขตแนะนำงานเพลงก้องจู่ซี่เชิญยิ้มครับนะกราบล่วงพ่อโตแล้วก็น้องเบาบานใจกรองเพลงที่สองครับนะงานเพลงก้องไวพอดแพทรุพันครับแม่ดอกบัวแดงอีกสองงานเพลง

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องไวพดแปดรูปันครับดาแม่ดอกบัวแดงครับขอบคุณมากๆครับจากบ้านหนามกระจายพี่ลงครุฑและทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณนงติวคุณนงแต้วคุณนงบ่าวบ้านชายกรงและคุณนงเลยซึ่งให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาจะเมื่อมาด้วยดีครับนะครับขอบคุณมากๆครับนะครับก่อนที่จะมอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อข้อเวลากันสักครู่ครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ไหนบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้ฟังรับสั่งอะไรด่วนตามรุ่นตามเดียวติดต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องคล้าครับนะ081ถ้ามาที่ที่ช่องที่5โทรไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องนามยอโคเวลุนเนียวพลัดครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้ฟังเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กล้องให้ฟรีทุก4เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล้างการค่าให้ฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเพลินใจไปกับวิทยากระผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ค่ายกับนะไปจ้าที่ได้ฟรีถึงที่ถึงบ้านเลยทีเดียวกับนะก็เชิญรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประทาสหรือว่าตาลุงจางและพระพรหมวชิระเมตตาจารย์หรือล่วงหลวงอิมกับนะณวัดกระเทศชลตีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23 24กันยายน2569ก็เชิญกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับมีโอกาสก็ไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับนะเดินทางมาถึงบ้านน้ำกระจายอีกที่ครับคุณน้องเช้าหมู่บ้านธนาดีครับนะนี่ก็ให้เกียรติแนะนำงานเพลงกันเข้ามาฟังกันซะเลยดีกว่าอย่ารอกระจายถ้ากันนานครับอ่านเพลงก้องระอองดาวกับเศร้าทาย่างและกาโต้กันด้วยพระนมไพลูกแพทย์ครับนะไม่ลืมเศร้าทาย่างครับสร้างงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านครับ

ครับท่านผู้ฟังคนเรานี่ครับโดยเฉพาะยังหญิงคนรักกันนี่ครับยามอยู่ห่างไกลกันคิดนู่นคิดนี่บางทีก็คิดไปเองครับท่านผู้ฟังนะไอ้เรื่องคิดไปเองเนี่ยสำคัญเพราะว่าเราเข้าใจผิดคิดไปเองครับท่านผู้ฟังนะครับจบไปกับงานเพลงของพนมไพลูกแพทย์กับไม่ลืมท่าย่างครับนะขอบคุณมากมากจากคุณหนองเศร้าหมู่บ้านธนาดีบ้านนำกระจายครับให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกันจาถ้ากันนานครับนะเดินทางมาถึงส่วนตูนตำบลโครูปจางครับคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงครับนี่ก็ฟังกันเป็นประจำเช่นเดียวกันนะแนะนำงานเพลงกันเข้ามาวันนี้คุณพี่เพ็ญครับนะแม่ไม้ใบแดงครับงานเพลงก้องสุนารีราชสีมาครับนะส่วนคุณพี่นงครับแนะนำงานเพลงก้องสุรชัยสมบัติเจริญครับงานเพลงฝนตกรถติดอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

กรับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องสุนารีราชสีมาชื่อเพลงว่าแม่ไม้ปลายแดงกรับท่านผู้ฟังนะแม่ไม้ปลายแดงนี่กรับท่านผู้ฟังหมายถึงผู้หญิงกับผู้หญิงเป็นเรือผู้หญิงที่เพิ่งกลายเป็นไม้ว่ากันปานนั้นกรับท่านผู้ฟังนะไม่ว่าการทุ่นเที่ยวจะมีหรือเพิ่งอย่าล่างกันก็ตามกับตาอย่าล่างกันไม่นานว่าปานนั้นกับนะแล้วก็เป็นโจทย์มัดมัดในแบบติซ่าสถานะนี่กับเพิ่งเปลี่ยนเป็นโจดๆโลนๆว่ากันพนันครับท่านผู้กว้างนะก็หมอไปแดงนี่ครับท่านผู้กว้างไอ้นี่ก็น่าจะนำมาเปรียบเลยกับจากเหลืองก้องรถยนต์ไปแดงนะที่เพิ่งออกจากชุนเพื่อซื้อถึงความไม่คงสถานะนั่นเองครับท่านผู้กว้างนะกว้างกันต่ออีกนึงงานเพลงครับสุรชัยสมบัติเจริญครับพี่น้องให้เกียรติแนะนำกันก็มาฝนตกรถติดครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับจันทร์ประวังพ้นตกรถติดกับงานเพลงของสุรชัยสมบัติเจริญขอบคุณขอบคุณมากมากจากพี่เพ็ญและคุณพี่นงส่วนตูนตำบลข้อรูปจางไอ้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับนะโอโซไม้กาเจวิตบ้านบางด้านครับทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและไส้กรองแล้วก็ยังให้บริการกับท่านผู้กวางให้คำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทิวช่องไม้กาเจวิตบ้านบางด้านตำบลเขารูปจางอำเภอเมืองช่องคร่าครับชูดอกซองซี่ฮาฮกต่องาแล้วก็ฮกครับโจไปได้ครับนาทิวช่องไม้กาเจวิตบ้านบางด้านสำหรับอามยางยนต์ลอแม็กช่องคร่าที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเทรนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งทุนท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กวางปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ปลาฟรีครับไม่มีเหือนไข้ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาทีอ้ำยางยนต์ลอแม็กช่องคร่าถนนตามที่เม็ดตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคร่าศูนย์เก่าอกเก่าช่องอาหาซ่ามอกซ่ามท่านผู้กองโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนานโดยน้องอ้ำครับท่านผู้กองที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่าควังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีช่วยลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กองได้ฟังกันต่ออย่ารอกันจะทักกันนานครับนะเดินทางมาถึงบ้านบางด้านครับคุณปาใจดีกับคุณปาคงวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงของสอยอสายันสัญญาฝันใจคนเดิมรักสายันน้อยๆแต่ขอให้รักสายันนานๆกับงานเพลงจูบมัดจำแล้วก็กำชับกำชาบอกว่าหมอไม้กับคุณหนองเจคุณพอเพียนแล้วก็พี่โยปาคุณบันบางด้านท่านพระกวางที่กว้างรายการเบิ่นใจไปกับวิทยากว้างกันเลยครับนะงานเพลงจูบมัดยำ

ท่านผู้ฟังงานเพลงของสยสยสายันสัญญาพี่เป้าฟันใจคนเดิมครับนารักสายันน้อยน้อยแต่ก็รักสายันนานๆงานเพลงกลิ่นแก้มนางครับขอบคุณมากๆกับจากคุณป้าใจดีกับนาบานบางนั้นคุณป้ากองครับนะหมอความสุขหมองานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันโตอย่าโรคกันจาตากันนานยังอยู่ที่บ้านบางด้านครับนะคุณน้องเจ๊ครับนะได้โตกันเข้ามาแนะนํางานเพลงที่ชื่นชอบบอกว่าหมอให้กับคุณพ่อเพียรคุณปากคองคุณป้าใจดีบ้านบางด้านครับนะคุณลุงโยปากุลและท่านผู้ฟังที่กว้างรายการเปิดใจไปกับวิทยากว้างซะเลยดีกว่าอย่าโรคกันจาตากันนานครับนะงานเพลงของมนแคนแกนกูนครับวอนครับร่วงพอรวยแล้วก็โตกันด้วยสั้นๆ นั่นก็คือลงงานเพลงของเจี๊ยบเบญจพลอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านกับนะ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังเรื่องก้องความรักนี่ครับนะมีอิทธิพลครับอิทธิพลพันเผือกับหลักไก่ก็เร็วนี่ครับนะเมื่อนกับเพลงนี้กับมันลงกับไม่ในนาไม่เห็นตาครับกิดตึงหนึกตึงตลอดเวลากับท่านผู้ฟังไม่ได้เห็นนากระได้เห็นซิ่งก้องก็ยังดีอยู่อากาศปนันกับท่านผู้ฟังแต่คำว่าลงนี่ครับนะก็คืออาการที่จิตใจมกมุ่นกับท่านผู้ฟังคลางคลายหม่อเมาหรือเข้าใจผิดและสำคัญผิดในทิ้งใดทิ้งหนึ่งนั่นเองกับท่านผู้ฟังจนขาดสติหรืออาต่างออกไม่พบไม่เจอนั่นเองกับท่านผู้ฟังอ่านเพลงก้องเจี๊ยบเบญจพรกับนาลงขอบคุณมากๆจากน้องเจ๊ครับนะที่ให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างบอกว่าหมอไม้กับคุณพ่อเป็นพิเศษครับดูแลคุณพ่ออยู่กับนะโดยความยินดีครับนะคนเราเนี่ยครับนะได้ดูแลพ่อแม่นะครับนะถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดในชีวิตครับท่านผู้กว้างและที่สำคัญนั้นก็คือเป็นสิ่งอันประเสริฐครับท่านผู้กว้างนะที่ได้ดูแลพ่อแม่ถือว่าไม่ใช่ภาระแต่เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ตอบแทนบุญคุณท่านครับท่านผู้กว้างนะครับขอบคุณมากๆครับนะจากน้องเจ๊กับนะบ้านบางด้านที่ให้เกียรติในงานเพลงกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองยนต์ครับท่านผู้กว้างโรงเรืองอะไรยนต์ไหนบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้พาน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์หรือว่ากล้องรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงโรงเรืองอะไรยนต์โรงเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการรับซ่างอะไรด้วยในตามรุ่นตามโยที่ต้องการโรงเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะจูน81ชามาที่ช่องที่5โทรไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกรองน้ำยอโคเวลูเนียวพลัสครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้กังถือกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล้างการค้าให้ท่านฟรี7ปีเต็มครับติดตั้งให้ผีด้วยกับท่านผู้กังท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆครับไปซ่าที่ได้ฟรีตึ้งตีแล้วก็ตึ้งบ้านเลยทีเดียวครับนะก็เชิญรวมอีกทีสมโพธิและเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประสาทหรือตาล่วงจางครับนะและพระพรหมโมชระเมธาจารย์ครับหรือล่วงหลวงอิมณวัดกาเทศจุลธีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23ถึง24กันยายน2569ครับก็เชิญครับนะพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับมีโอกาสไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับนะมามอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้กว้างได้กว้างกันต่ออย่ารอกันชาติกันนานยังอยู่เทบานบางด้านครับนะคุณพิโยปากูลครับแนะนำงานเพลงวันว่านานเพลงก้องทุนทองใจครับนะอีกสองงานเพลงหมอความทุกข์ให้กับทุกๆท่านงานเพลงแรกกลิ่นสบายนานครับ

กรับท่านผู้ฟังวันว่านานเพลงก้องทุนตรงใจกับแววเสียงชะนีครับขอบคุณมากๆจากบ้านบางนานกับนาพิโยปาคุณครับให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกรับมามอบงานเพลงที่ท่านผู้ฟังให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาได้กว้างกันต่อครับนะเดินทางมาถึงชุมชนร่มวังในเขตเทศบาลนครสงขลาคุณพี่นูนกำชับกำชาบอกว่าหมอไม้กับอ้ามอย่างยนโลแม็กสงขลานายจังเวกครับนะจังกลึงกับซอยกาวถนนไทรบุรีคุณใหญ่เนี้ยวกับอยู่ชุมชนร่มวังและท่านผู้กวางที่กวางรายการเปิดใจไปกับวิทยาครับนะกวางกันซะเลยครับนะโรพีทีน่าโนดงานเพลงก้องไม่ฝ่าแล้วต่อกันด้วยไม้พิลมพรฟั่นใจผู้ชายแรงงานครับทางรุกรังอีกช่วงงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับการประฟังทางรุกลังกับนางงานเร่งก้องไม้พิลมบอนฟันใจผู้ชายแรงงานขอบคุณมากๆจากพี่นุ่นชุมชนร่มวังในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับนะโอ้ช่างไม้กาเจวิตบ้านบางด้านที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองแล้วก็ยังให้บริการกับท่านผู้กวางให้คำปรึกษาครับห้าเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุทมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลเขารูปจางอำเภอเมืองสงขลาสู่นกช่องซีอาหกตองอาแล้วก็หกตัวไปได้ครับที่อุทมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาที่นี้จำได้ครับนาไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเบอร์เทนแม็กไม้แม็กมือช่องให้บริการต่างทุ่นท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการครับท่านผู้กว้างให้คำปรึกษาหรือกันในเรื่องก้องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ที่อำยังยนต์ล้อแม็กสงขลาครับถนนท่ามเชมเมตตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาทุ่นเก่าอกเก่าช่องอาท่ามอกซ้ำท่านผู้กว้างโทรไปชอบท่ามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้บริหารหน่วยหนองอ้ำครับนะท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันจักนิดบอกว่ากวางรายการเปิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีช่วยลดให้กับท่านทริปเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวครับนะมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้ฟังกันโตนะมาถึงถนนราชดุสิตหนึ่งซอยทิพย์ที่ในเขตเทศบาลนครสงขลาคุณปีพรครับให้เกณฑ์แนะนำงานเพลงก้องชายเมืองสิงห์ครับนะสิบายกแล้วก็โตกันด้วยดวงใจเหมือนชิงชิพกย้อน

ครับงานเร่งก้องลงใจเมืองสิงห์กับด่าน16ย้อนย้อนครับขอบคุณมากมากจากคุณวิพลกับถนนราชดุสิต1ซอย14ในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกณฑ์นำกันเข้ามาครับนะฟังกันต่อกลับมาถึงคุณรุติดคุณอุทิตกับนะอยู่ถนนประชานมิตรซอย8ตำบลโครู

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับการผู้ฟังจะไปกับทางงานเพลงของสมพงษ์วงศ์ลูกหลักครับและเมืองละโนดครับขอบคุณมากๆครับจากคุณอุทิศกับถนนประท่านมิตรซอยเป็ดตำบลก็รูปจางให้เกณฑ์แนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงล้างใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับช่างอะไรด่วนในตำรุ่นตำเดียวติดตรงการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เกียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องคล้าครับนะ081ถ้ามาที่ที่ช่องที่อาโตไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องน้ำยอโคดเวลุนนีโอพลัสครับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะการผู้กังเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก7ปีทีเดียวครับท่านผู้กังเลยติดต่อติดตั้งให้ฟรีด้วยครับนะท่านผู้กังท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเพลินใจไปกับวิทยากาผมจะให้เจ้าหน้าที่ค่อยๆกลับไปซ่าติดให้ฟรีถึงที่ถึงบ้านเลยทีเดียวก็เชิญรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประทาศหรือตาล่วงจางครับนะและพระพรหมวชิระเมธาจารย์หรือร่องหลวงอิมนะวัดกระเทศจุลาธีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาครับนะวันที่23 24กันยายน2569ครับนะก็เชิญกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนมีโอกาสเวลาไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับมอบความสุขให้กับท่านผู้กว้างในกว้างกันต่อมาถึงองค์เสือโอลิมปิกครับนะในเขตเทศบาลนครสงขลาแนะนำกันเข้ามาขอใจเธอแลกเบอร์โทรยิ่งลีซิ่งจุมพลมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

ก็ชื่อเพลงว่าขอเพียงเป็นเพื่อนนะครับตามที่คุณขอมานั้นก็คือเพลงเพื่อนกันของศรีไพรลูกราชบุรีหากันดูหากันดีแล้วก็ไม่มีมีแต่เพลงนี้แหละชื่อเพลงว่าขอเพียงเป็นเพื่อนไหนไหนเราก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละมีแต่เพื่อนนะครับถ้าหากว่าคุณมีแฟนแล้วก็ขอเป็นเพื่อนนี่ก็เป็นเพลงของคณะศิษย์สุรพลจริงๆแล้วทั้งสองเพลงนะครับคณะศิษย์สุรพลสมบัติเจริญนั้นแต่อาจารย์เมืองมนสมบัติเจริญนั้นก็เสียชีวิตหลังครูสุรพลได้ไม่กี่เดือนจากนั้นทางคณะศิษย์สุรพลซึ่งก็มีกังวานพลายลูกเพชรนะครับได้นำคณะศิษย์ไปตั้งวงดนตรีนะครับศิษย์สุรพลเพลงวอนผีพ่อนั่นก็เป็นเพลงที่ได้ถือว่าเป็นแรกเริ่มของการตั้งคณะนะครับเพลงวอนผีพ่อรู้สึกจะเป็นเพลงที่จิ๋วจิตเป็นผู้ประพันธ์แต่งให้กับคณะศิษย์สุรพลนะครับแต่ที่คุณขอมานี้เราจัดให้กันแล้วนะฮะสำหรับทางด้านของคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่หมู่สามสติงหม้อสิงหนครขอเข้ามาเป็นสายแรกนะครับคุณขอก็มาได้ครับ0843002556ก็มาอนุรักษ์งานเพลงลูกทุ่งเก่าด้วยกันครับ0943563991นะครับต้อนรับทุกท่านกับบทเพลงเก่า

ราชอบนำมามอบกันให้ครับคุณขอมาจัดกันไปในวันศุกร์ที่11กันยายน2569นะวันนี้ก็ฝนช่ำฟ้าฟ้าช่ำฝนกันมานะครับจะย่างเข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วล่ะนะก็เรียกว่าฟังเพลงกันไปคุยกันไปดีกว่าในด้านของคุณผู้ฟังขอเข้ามาในชุดวันพระนะครับวันพระยาเว้นและก็พระกับพรานดาวลูกไก่ริมกระลาดก็ขอเป็นครึ่งชั่วโมงแรกนะครับหลังจาก6โมงครึ่งเดี๋ยวจะจัดกันให้แต่ตรงนี้ก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการนะครับก็คือสมหมายคาเซอร์วิสบางด่านสงขลาวีอาร์เรดิโอและทางด้านของร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์นะฮะอยู่ไม่ไกลไม่ไกลกับสมหมายคาเซอร์วิสและก็ฝากลงไม้พนักพันกันด้วยนะครับสำหรับสินค้าวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับอ๋อมาฟังเพลงที่มันฟังแล้วช่ำในช่วงฤดูฝนนะครับฝนช่ำฟ้าฟ้าช่ำฝนอย่างนี้ก็ต้องฟังเพลงดีๆของศิลปินแห่งชาติคุณแม่พ่องศรีวรนุชนะครับนั่นก็คือฝนหนาวสาวกรวน

ก็เป็นเพลงเรียกฝนของหมอสอนเทพสอนทองนะครับเพลงดังในอดีตของสอนเทพสอนทองก็ทรงแอลเรียนรามโดยเฉพาะฝนจางนางหายก็เป็นเพลงประจำตัวกันเลยทีเดียวนะครับนักร้องที่เคยลำบากลำบนสู้ชีวิตปัจจุบันนี้ก็เป็นนักธุรกิจพันล้านทีเดียวนะสำหรับสอนเทพสอนทองสมุนไพรแล้วก็จะตั้งบริษัทในเครือนาลายทองกรุ๊ปนะวังนาลายทองก็ว่ากันไปนะครับโดยเฉพาะเพลงส่งแอลเรียนรามนั้นก็เป็นเพลงประจำตัวปัจจุบันนี้คงจะเห็นในสื่อต่างๆนะครับสำหรับทางด้านของรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FMVR Radio 88.5 นะครับเราก็เตรียมเพลงประจำวันพระกันไว้ให้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับในช่วงหลัง 5 โมงครึ่งแต่ตรงนี้ก็ต้องขอบคุณไปยังทางด้านของผู้สนับสนุนรายการกันในชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแรกนะครับนั่นก็คือสมหมายคาสุวิทย์บางด่านสงขลาครับตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนในช่วงฝนตกบางพื้นที่นะครับก็เรียกว่าฝนตกถนนลื่นว่าอย่างนั้นนะครับเบรกต้องเอาอยู่หรือทางโค้งทางเลี้ยวทางแคบทางเบี่ยงทางอะไรต่างๆเหล่านี้อันตรายนะครับใช้ความระมัดระวังกันเป็นพิเศษสำหรับในช่วงหน้าฝนนี้คุณจะนำรถเข้ามาเช็คหรือว่าจะนำรถเข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสายผ่านหน้าเครื่องระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนพับเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดบริการเป็นกันเองกันอยู่ที่บ้านบางด่านนะครับสำหรับสมหมายคาร์เซอร์วิสอยู่กันที่ใกล้เซเว่นอีเลฟเว่นบ้านบางด่านส่วนปัญหาเครื่องยนต์ก็ปรึกษาสอบถามกันได้0624565556นะสำหรับอู่รถยนต์ที่อยู่ใกล้ๆ5แยกน้ำกระจายปัญหาเครื่องยนต์หรือว่าจะเป็นช่วงล่างต่างๆครับอู่รถยนต์สมหมายคาสวิตบางด่านสงขลาซ่อมได้สบายมากนะครับโทรไปที่0624565556ถ้าหากว่าออกจากเมืองสงขลาก็อยู่เยื้องๆกับนิสสันบางด่านถ้าเข้าเมืองสงขลาก็เลย 7-11 ไปเล็กน้อยครับทางบางด่านแล้วก็มีร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ในละแวกเดียวกันรุ่งเรืองอะไรยนต์จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่นะครับสำหรับรุ่งเรืองอะไรยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245สิริพรอภัยพงศ์นะครับทุ่งหนาวสาวกลวนตามคำขอของคุณผู้ฟัง

คัมภีร์แสงทองนะครับหรือชื่อจริงว่าอุดรศรีสวัสดิ์และตอนนี้ท่านก็เปลี่ยนชื่อเป็นอัมพีเพชรแสงทองก็เป็นอีกหนึ่งตำนานนะครับของเพลงลูกทุ่งในยุค 2018-19 ร้องไห้หน้าห้องและเพลงดังสุดๆก็คือเพลงน้ำตาชายเหนือได้รับรางวัลสวกาทองคำนักร้องดีเด่นจากสถานีวิทยุเสียง3ยอดปี2018ยังมีเพลงขับร้องที่แต่งเองด้วยนะครับนั่นก็คือร้องไห้กับเดือนน้ำตาชายเหนือนั่นแหละที่บอกว่าเป็นเพลงประจำตัวที่บอกถึงชื่อคัมภีร์แสงทองหรือเชิญหลงเมืองไทยเพลงที่ฟังผ่านกันไปนั้นก็ฝนรักฝนแล้งในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75มาฟังเพลงประจำวันพระธรรมสวนะกับบ้านปลายนากันอีกสักชุดใหญ่ๆนะครับสำหรับในครึ่งชั่วโมงแรกผ่านกันไปเราได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาเซอร์วิสบางดันสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์และก็มาที่โรงไม้พนาพันเยื้องค่ายรามกำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074311457

เชียวชอบสิแม่ก็ออกปีกอุ้มกลางสองปีกออกคุมพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไก่จะปลอบขวัญลูกเสียงกรุกกรุกปลุกขวัญลูกตอบเย็บเย็บเสียงลั่นทั้งที่ขวัญเขย่าแล้วเขี่ยข้าวออกเผือต่างคุยเหยื่อออกให้ลูกไก่แม่ไก่ไร้ทุกข์สิไม่มีสุข

ขอเริ่มเรื่องเบื้องหลังท่านผู้ฟังโปรดทราบและวาดภาพหิมพานต์เป็นฉากนิทานคำกลอนหิมาลัยปัจจุบันแต่ก่อนนั้นเป็นเขตหิมวันตะประเทศเป็นขอบเขตสิงคอนข้างพระสุเมรุมาตรชาญไกรลาดคิรีเป็นมหานาทีนามว่าสีทันดอนเป็นที่อาศัยรากตดและจะตุบททวิบาทตักษาชาติมลึกขมาศสีหราชกาซ้อนองค์พระศิวะประทับ

ดีพออาศัยสุขตอนเย็นวันหนึ่งโคแม่จึงกล่าวแก่ลูกน้อยว่าย่ายังมีอีกหน่อยที่หลังดอยชายดอนแม่อยากจะชวนเจ้าไปเล็มเอาบทเอื้องแต่มันช้ำเลืองตาแลระวังเสือแม่ลูกอ่อนฝ่ายลูกโครับคำเอ้าแม่จงนำลูกน้อยวันนี้เราคงอร่อยแสงแดดก็ถอยไม่ร้อนแม่บอกลูกเสร็จเรื่อง

ปรินชาติชวนชมดุดผืนพรมหญ้าอ่อนก้มหน้าเล็มออกรถจนลืมกำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างดังถูกดังหอนยังมีพยัคฆ์ตัวใหญ่มันย่องมาหมายขย้ำมันเริ่มคำรามคำรนใบไม้หล่นปลิวว่อนแม่โคก็ยังกินหญ้าเจ้าเสือก็อาเขียวงำมันจะขย้ำแม่โคเพื่อล้มตัวโตเสียก่อนแม่โคจะตายไหมหนอ

จะขยำกินเหยื่อแม่คอเริ่มได้กลิ่นเสื้อเปรี้ยวแรงไม่เหลือเริ่มอ่อนสงสารแม่คอครวญครางหมดหนทางหนีทันสะบัดหางหน้าหันบอกเสือให้พันใจพรแม่เสือเอ๋ยแม่เสือโปรดจงเชื่อสัจจะใช้ขันติธรรมะโปรดฟังวาทะเราก่อนเราขอร้องสักครั้งกลับไปสั่งลูกรักท่านคอยเราสักพักแล้วเราจักกลับย้อนมาเป็นพักสาหารเพื่อให้ท่านได้กินเราเป็นสัตว์มีศีลไม่เล่นลิ้นหลอกล้อนเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรักลูกคิดฝังปลูกปลานี้เราต่างก็มีลูกอ่อนพยักใหญ่ได้ฟังเห็นจริงจังสัจจะเลยยอมละหันหลังให้โคไปสั่งลูกก่อนฝ่ายแม่โคตัดคุ้งมาท้ายทุ่งพบลูกเล่าความทุกข์ให้ลูกฟังแล้วหันหลังวิ่งย้อนโคถือใจสัจจะลูกโคก็กะตันอยู่วิ่งตามแม่มาสู่ที่เสือยืนอยู่อ่อนวอนแม่เสือค่ะอย่าแค้นข้าขอตายแทนแม่ข้าข้าถือมันกระตันอยู่ตาแม่เสือจงอย่าเคืองคอนแม่เสือใหญ่ได้คิดเลยหักจิตปลงตกนึกเห็นอกแม่คอว่าโอ้โอ

เราขอลาเจ้าก่อนอานิสงส์อะไรเสือจึงไม่กินคอใช่จะงอไม่กินต่างกลับมีศีลสังวรสัตว์บางตัวกลัวบาปมนุษย์ไม่ทราบใจสัตว์รู้จักพลัดหนักเบาไม่เหมือนคนบางเหล่าศีลกร่อนริมไกลลาดหิมพาน

0: ค่าเดือนรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์กประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา

0: ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
1: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
0: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที
2: ่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย 39 ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074-311-725 074-314-357
3: เอาละครับขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการนะครับในท้ายปลายท้ายชั่วโมงแรกของรายการเล่าขานตำนานเพลง VR Radio 88.75 ในชั่วโมงที่2นั้นคุณขอมาอีก2สายนะครับเพลงมากมายนะจากน้องริมคลองสำโรงก็ทนหนาวอีกปีแล้วก็เพลงแก้ด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีหนาวนี้อยากมีคนกอดยอดรักก็มามีเพลงโต้ตอบด้วยนะครับก็4เพลงส่วนสายล่าสุดนั้นก็มาจากบ่อยางสงขลาสำหรับซอย14ลาดอุทิศ1ก็ส่งเพลงกลับเถิดเรียมจ๋าเพลงเก่าก็เมืองมนต์สมบัติเจริญนะครับเรียมสะอื่นก็เป็นเพลงแก้แล้วก็ยังมีพ่อพี่มาได้เป็นนายกของแดงแดนทองนะชั่วโมงที่2รออยู่ตรงนี้ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันนะครับส่งเพลงเข้ามาทาง0843002556 0943563991ครับโนรักการเพลงทุ่งไทยกันไปตรงนี้เราก็จะทิ้งท้ายในชั่วโมงแรกกันก่อนนะครับก่อนที่จะเคารพธงชาติกับบทเพลงของเจเด็ดใจเดียวคนเป็นโรครัก

ก็มาฟังเพลงเก่าเก่ากึกกันเลยนะครับสำหรับสัญญาเมื่อหน้าหนาวครับร้องโดยยุวดีศรีปราศาสตร์ซึ่งขับร้องทำนองอาจารย์เลิศศรีโชคนะฮะเรียกว่าเป็นบทเพลงที่เข้ากับฤดูกาลที่จะเดินทางเข้ามาถึงกันนะครับสำหรับทางด้านของคุณผู้ฟังขอเพลงเข้ามา4เพลงนะครับให้ฟังกัน2เพลงของเด่นบุรีรัมย์ทนหนาวอีกปีและก็ยุวดีศรีปราศาสตร์สัญญาเมื่อหน้าหนาวซึ่งก็เป็นบทเพลงที่อาจารย์เลิศศรีโชคนะครับก็คงจะสงสัยว่าเด่นบุรีรัมย์แดนบุรีรัมย์นี่เป็นพี่น้องกันหรือเปล่าคงจะอยู่วงดนตรีของครูกอแก้วประเสริฐนะครับสำหรับแดนบุรีรัมย์และเด่นบุรีรัมย์ด้วยนะครับก็เคยอยู่วงดนตรีคณะรวมดาวกระจายของครูสำเนียงม่วงทองในยุคที่มีครูไพพจน์ไปสุพรรณไพรวันลูกเพชรตอนนั้นไพรวันออกจากวงดนตรีของครูสุรพลกันแล้วนะฮะก็เลยชักชวนแดนบุรีรัมย์ประยงชื่นเย็นไปด้วยนะครับสำหรับเด่นบุรีรัมย์นั่นก็จัดรายการวิทยุอุปถ20อุปถ20จังหวัดสุรินทร์ครับก็เรียกว่าอันนี้เป็นหนึ่งตำนานของเด่นบุรีรัมย์ก็คงได้ฟังเพลงตามคำขอของน้องริมคลองสำโรงนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังพร้อมทั้งมีเพลงกันอีก2เพลงครับยอดรักสลักใจและก็มีเพลงแก้ด้วยนะครับสำหรับแนวนี้อยากมีคู่ลูกนภาฟ้าอําไพจะได้ฟังกันต่อไปสายที่2ก็มาจากทางด้านของบ่อยางสงขลาในชั่วโมงที่2นะฮะสำหรับกลับเถิดเรียมจาเรียมสะอื่นและก็พ่อพี่ไม่ได้เป็นนายกส่วนสายที่3ล่าสุดมาจากบ้านบ่อเตยนะครับก็ครบชุดครบเซตกันพอดีสำหรับทางด้านรอบหมอเข้ามา4เพลงของขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดและก็อาจารย์สดใสลพบุตรทองได้ฟังกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณนะครับได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาพร้อมทั้งทางด้านของลุงเรืองอรยุทธ์และก็โรคไม้พนาพันธ์นะครับมาฟังกันดีกว่าครับหนาวนี้อยากมีคนกอดของยอดรักสลักใจและอีกเพลงหนึ่งของลุงนภาดารากุลนะก็เกี่ยวกับหน้าหนาวเช่นเดียวกันนะครับก็มาฟังกันดีกว่าครับ

ยังจะค้างกันอีกหนึ่งงานเพลงนะครับที่ฟังผ่านกันไป2เพลงนั้นตามคำขอของคุณฟังซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาส่งเพลงเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะครับก็เป็นเพลงที่ครูสุรพลสุภเจริญแต่งให้รุ่นน้องก็คือเมืองมนต์สุภเจริญแม้จะได้ไม่ได้เป็นนับญาติติโกติกาได้อย่างไรก็ตามครับก็ให้เกียรติใช้นามสกุลสมบัติเจริญนะครับตามตามคำของน้องจินดาสมบัติเจริญและเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองมนสมบัติเจริญนะครับส่วนลูกนี้ขวัญบัวนั้นก็เป็นเพลงแก้เช่นเดียวกันเพลงแรกที่บันทึกเสียงก็คือหนุ่มสุพรรณรำพันผู้นานของจินดาสมบัติเจริญแต่ก็ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังเท่ากับครับเธอเรียมจ๋านะครับบทเพลงนี้สร้างชื่อเสียงดังก้องไปทั่วคนชอบเพลงทุ่งในยุคนั้นจริงๆนะครับนอกจากนั้นยังมีสุริยายอแสงสวรรค์เมืองไทยนะเป็นเพลงกึ่งโหนะครับสำหรับเมืองมนสมบัติเจริญนะครับอยู่กับวงดนตรีของราชาเพลงทุ่งครูสุรพลจนถึงปี2508ก็ออกจากวงไปอยู่กับรวมดาวกระจายและอยู่กับไวยพจน์เพชรสุพรรณจากนั้นก็มาตั้งวงดนตรีด้วยตัวเองนะครับนะเรียกว่านำมาเล่าสู่กันฟังกันในด้านของนักร้องจากเมืองสุพรรณบุรีนะฮะก็เป็นเพลงจากคุณฟังที่แนะนำเข้ามานะครับซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลานอกจากนั้นเมืองมนเองก็มีเพลงดังๆอีกนะครับเก็บเงินแต่งงานหรือว่าจะเป็นหัวใจดื้อลุงเชยโชว์เพลงอีกหลายเพลงนะครับก็เป็นเพลง2เพลงที่ฟังผ่านกันไปในชั่วโมงที่2นะครับแล้วจะมาฟังเพลงของนักร้องที่คุณขอมานะครับแดงแดนทองพ่อพี่มันได้เป็นนายกก็ในรายการเล่าขานตำนานเบื้องทุ่งก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการซึ่งเดินทางเข้ามาสู่ครึ่งชั่วโมงที่2แล้วนะครับสำหรับการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทยไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าอย่างไรนะครับเราก็ยังจัดสรรมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำละตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์วันเสาร์เรามีลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้นะครับเพลงผสมผสานทั้งสตริงก็มีเช่นเดียวกันสำหรับที่ก่อเวลาเดิมก็คือ 5:00 น.นะฮะทาง FM VR Radio 88.75 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลานะครับอ่านบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าอาเป็นกันเองกันได้นะครับที่สมหมายคาร์สวิตนะฮะสำหรับสถานที่ตั้งก็อยู่ไม่ไกลกับ 7-Eleven บ้านบางด่านขาเข้าเมืองนะครับสำหรับปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามกันได้ครับ062-456-5556มาที่ลูกเรืองอะไหล่ยนต์นะครับจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โชคอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีเช่นเดียวกันนะตั้งกันอยู่ที่ถนนกาญจนาวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245เพลงที่คุณรอฟังกันอยู่นะครับของแดงแดนทองพ่อพี่ไม่ได้เป็นนายก

0: รากรเมืองใต้นะครับ
1: เป็นผู้นานของขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมายก็คือจดหมายเป็นหมันเพลงก่อนหน้านั้นที่คุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่บ้านบ่อเตยแนะนำเข้ามา4เพลงให้ฟังกัน2เพลงก่อนสำหรับขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนักร้องโด่งดังประมาณปี2519นะฮะลูกศิษย์ของครูก้องกาดกำแหงทางวงดนตรีอาจารย์ก้องกาดกำแหงจะบันทึกเสียงเพลงจดหมายเป็นหมันแต่ยังไม่มีใครที่จะได้ร้องเพลงนี้นะก็เลยจับฉลากกันระหว่างดวงใจสุริยากับทางด้านขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดขวัญชัยนั้นก็เป็นพนักงานคอนวอยก็ประกอบเวทีกันอยู่นะครับแต่ดวงใจสุริยาที่จับฉลากได้ก็บันทึกเสียงร้องแล้วไม่ได้อย่างที่ครูก้องกาดกำแหงต้องการจึงให้ขวัญชัยลองบันทึกเสียงดูนะครับก็ปรากฏว่าเป็นที่พออกพอใจของครูก้องกาดกำแหงเพลงปล่อยออกมาโด่งดังมากทีเดียวนะครับ2519จดหมายเป็นหมันก็เลยตั้งวงให้ขวัญชัยร่วมงานอยู่กับครูก้องได้3ปีนี่ก็เป็นประวัติย่อๆสั้นๆนะครับโด่งดังกันตั้งแต่จดหมายเป็นหมันรักอันตรายซึ่งยังมีพุ่มพวงดวงจันทร์นักร้องที่ออกจากวงดนตรีของไหวพลเพชรสุพรรณมาอยู่กับดำแดนสุพรรณสอนเพชรสุพรรณไม่นานก็มาอยู่กับวงดนตรีของขวัญชัยอยู่ไม่นานเช่นเดียวกันนะครับจนกระทั่งครูลบบุรีรัตน์วิเชียรกับเจริญก็แต่งเพลงให้พุ่มพวงดวงจันทร์ขับร้องหลังจากที่ออกจากวงดนตรีของขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดส่วนขวัญชัยก็โด่งดังกัน3-4 ปีนะครับนะเรียกว่าเป็นนักร้องที่ประสบความสำเร็จนอกจากจะจดหมายเป็นหมันแล้วก็ยังมียกเมียให้เพื่อนในช่วงหลังๆวันชัยประสบอุบัติเหตุจากการเดินสายนะครับเขาก็กลุ้มอกกลุ้มใจนะก็เลยติดเหล้าติดสุราครับก็เลยทำให้เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังนะครับร่างกายไม่แข็งแรงดื่มเหล้าจัดเสียชีวิตกันไปเมื่อวันที่28มีนาคม2128อายุ32ปี7เดือนทิ้งตำนานจดหมายเป็นหมันรักอันตรายเกิดมาจนไกลบ้านคนร้อยเอ็ดยกมีให้เพื่อนนะครับคราวนี้ก็เป็นประวัติย่อๆสั้นๆให้ได้รับฟังกันนะครับสำหรับทางด้านของคุณผู้ฟังที่ขอเพลงเข้ามานะครับซึ่งก็ยังมีอาจารย์สดใสรุ่งโพธิ์ทองในเพลงน้ำท่วมซ้ำซากหญิงไทยคลายผ้ารอฟังกันอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะมาให้เพลงตามคำขอของทีมงานบ้านบ่อเตยนะครับสำหรับ FM VR Radio 88.75 ในชั่วโมงที่2เดินทางเข้ามาสู่ครึ่งหลังนะครับของชั่วโมงที่2กันแล้วเหมือนเดิมครับเราจะรับการสนับสนุนจากสมหมายขาสวิทบางดานสงขลาและก็รุ่งเรืองอะไรยนต์พร้อมทั้งโรงไม้พัฒนาพันธ์เยื้องค่ารามคำแหงสงขลานะครับต้องการที่จะซื้อวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างนะครับไม้แปรรูปก็มีเหล็กเส้นก็อย่างปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างพร้อมครับเชิญที่โรงไม้พัฒนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาบริการส่งถึงที่ด้วยเช่นเดียวกัน0743117250743147 0743114357นะครับสำหรับโรงไม้พัฒนาพันธ์ใกล้ๆกับค่ายรามคำแหงสงขลาเอาละครับขอบคุณไปยังทีมงานบ้านบ่อเตยครับก็ฟังน้ำท่วมซ้ำซากและหญิงไทยคลายผ้าเป็นเพลงที่3ที่4กันต่อและขอมอบไปกับทางด้านของพี่น้องฟังอยู่ที่ท่าเสาด้วยนะครับน้องแก่น้องทำช่างยุทธน้องดำน้องบ่าวเอียดพี่เกียรติน้องอ้อยหลังโรงเรียนนวมินทร์พร้อมทั้งพี่คอนบ้านบ่อเตยนะครับมาฟังเพลงตามคำขอ

0: ืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กคลัตช์เกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาร
2: ู้จริงรู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074 314-357